0: ไปมันนี่ตีอาบุนอมบุรอกนี่ฮักกอตอร์นี่เห็นไหมไกลไปมันนี่เอาตีบุตรงก็1990ปีซิวยุคตัวรัสเซียบอกให้ว่าอเมริกันยูทดิสเอเบลิตี้แอคต์เอดีเอนี่อาบุอาเครื่องงี้บุรอกเนาะสามองพนังจักมันนี่ตีอาบุนอมสั่นคลายจักมันนี่เอาเกย์สังอบตุขนาบายแค่ตีตาบุกสังขนาไลน์ไงซักคำไกลนี่ก็ซักคำไกลนี่ก็นี่ฟาชิงก็เกย์สังใช้มันไลน์นะสังที่นี่บุฟฟามรักเนาะบ่ายเกย์กิเชียบอกว่าเวทลอสสังเฮนิมานะที่นี่ชาก็ตอมุนายเนดีบักชาบรักนี่กับบังคุกเนาะบ่ายเกย์เบลัยน์ฟุ่งมันนี่บอกว่าบุฟฟามบังไอตงอบายรู้นุ่งจักรฟิอาจีนี่ชาโกอบายเวทบักเอวฮิลิกมันก็มีดันนี่บางไงสังกามันทำคลายหิมันก็บางมันบรอกมุ่งเส้นมุ่งเส้นสามมันคลายมันนี่บิชิงตีชาบุรุมบุรุมทั้งมุ่งนี่บิชิงตีเอวบักเอวข้าจิมันนี่บิชิงตีงี้ทงฟิอาว่าสังอบานี่บางไงไอส์นี่ให้เจ็ดสามมุ่งรอกนี่บิชิงตีอบานอ๊อกไข่คลายมันอัพเปิลบุษาวิมันอัพเปิลนี่บิชิงก็ตงก็เปกตินไฟเบอร์อับว่าสังกิชาสามันบิชิงตีพันอ๊อกปุ่งมันนี่ไข่คลายซึ่งนั่นตอนนี้ท่านอยู่ชั่วบ่าวอาบุนีบ้างไงซึ่งฮิลิกซ่ามองใจอะไรอาเปิลก็สักให้บ่เวทเนาะซึ่งก็มีดีมันอ่ะเอาไว้บ่เจ็บบุฟามเนาะอาบุนั้นซึ่งไข้คลายมันอ่ะอาบุนักการีพันุตก็ซึ่งเลบุเอาไว้บ่จามีรักษามันนี่บิชิงที่อาจจะก็บ่วิตามินซีเดซไทริกแอซิดต้องมันนี่บ้างไงอุเบสิตินี่เจ็บฮิลิกมันนี่อาบุรักนุบซึ่งบุฟามรักไข้คลายมันอ่ะเที่ยบต้องก็ซ่ามึงนี่บิชิงก็หงเกตอร์มูชเอวบักให้บ่ามอมพลักซามันนี่บิชิงที่วัตเตอร์เมลอนซามันนี่บิชิงที่บ่ชินีชักเรบสุกเรบเอวบักให้บ่าเวทลอสซึ่งมันนี่อาบุรกบ่นั่งซึ่งอาบุหักคลายเวทลอสคลายมันอุตเตออาบุโนการิฟันอุตงโกนาริกราอาคุกุนัตซามันนี่บิชิงที่บ่นั่งซึ่งชินีทุยโอนั่งซึ่งสอร์กอรานีเจ็บบังมุงอาบุโนซึ่งคอนโทรลคลายแต่นี่เอวบักว่าที่เด็กคลายแต่นี่ชัวบ่าวอาบุนีบ้างไงชินีฮิลิกมาหรอกเนาะที่เด็กไล่ตัวนี้เทียบตรงว่าเบดานะเบดานะจำมึงนี่บิชิงตีบอกให้เนาะไลปูโปรตีนอาบอกงี้ low density อาบอกหรอกเนาะคอมมิริมานิวซึ่งนุกจะบอกพี่อะอาบอกสามันนี่บิชิงตีออกตัวปุ่งกี่ตรงไหนให้ปะเนาะออกขึ้นมานี่หรอกบอกกิชาใครก็ไล่เทียบตรงว่าชินีเวทคอมมิริทันเนจำมึงนี่บิชิงก็ตัวมึงเนาะซึ่งชินีบุฟามเนาะใครก็ไล่เนี่ยนิ่งกันเก๋สานัทกันเก๋Quaifol. Our Quaifol looks some money bishing tibotongo, Natuini j shorkoratomoni, abonable kaiklaidu. They aboni logilogi, obesity rognobo, kaiklaino, a rio, evacaba hilic murogno. Abonocaritongo take I said samu, avoca comola, evacaba orange, a comola salmon, bishing tibo, azagatongo kabangma, vitamin, de fiber. Abonibagi sacrep sugar broto kamawino tango, de sung nanyan takanga, chini, shakni, and j hilic mum.อบอรกนบซึ่งที่เด็กคลายตานี่เอวกับว่าคอนโทรลคลายตานี่ว่าชั่วบ่าวเกี่ยงซึ่งอาศักจระที่นี่สามองนี่บิชิงตีเนาะบ่ายเกี่ยงซึ่งเจฮิลิกมันนี่อุบัติสิทธิเอวกับว่าที่นี่ตอมุงเบลัยนบุพัมรบังอีตองใครอบอนบ่ายใครไกลมันเนี่ยอบอรกิสิซะซึ่งไซมันเลยแค่
1: เอาก็ฟัดจังแต่บอกทางพิธีว่ากิจทางเลนะทางวิทยาสังคราเลนะเบลล์นั่นตัวกิจก็เทศเทนิเบลล์นั่นส่งจดตอนสิ้นวันเบลล์นั่นก็ใครจะตั้งหลังก็จะจักไหนใครจะบัดไหนเตอมอกุมันจะจักไหนบัดไหนเห็นบุษินิวไอ้ก็บัดไหนมันอ่ะบินบุฟังก็ตัวได้บลายต้มหลังหลังนี่ล็อกซิซีเบดบุฟรานาวิบัดไหนทายอ่ะตับรอกก็เบลล์บุฟังนั่นจีนิคามิอัมจูรอกก็นุกนั่นเซนได้ยังกิทังก์ไอ้สักคุณก็ไม่รู้ก็แค่เบลบุฟังน้อนุสนุกเลียไอ้ขบะนุกิมาเลียเบลบุท่านจะมาหนักการีบุจีนี่ไอ้ขบะบินีบลายเตยยารงรอกจีนี่บอร์รอกนี่สักเด็กก็ทำคลายทันอยู่เบลไอ้ขนอจูกว่าไอ้ขบะนั่งก็รอมดีเบลนี่ยากงนักการีเบลนี่ยารงนี่บุกบุสักกตุงเอ็งไงกลุ่มกษัมมานอสักกจังคลายกลุ่มหามรทันอยู่สามงคลายอအဘဟိကလနဘလနဆေဘိဘူတိနဆာကရဘနိသိဟမယချမထိုင်ရကိုဖုလ်ကေသိဟမယချမရကိုရန်ဆရဝဟနိဆာဇကို tongflama jororogo bel kumono tei be galogi sorbot senamai nangi manke sakni bagi belaino hamo bethai aslong mecheni ke prab abo chamake chebro tei khisol khimani bo hamro belbuchlei bohokni jir betharo tei seibai warjakma kasarago fulke kasarog ba hamro hani sajago abaikana bel bethai belai bukur bai khlaye biti senami manke bohokni bemar hamrine biti ingo hani bo sajago abono agine bororok nikaisa poito chamu salkadama romoi khenjo khimaro belni sorbot nangke khenjo khimani hamo belo khonejo podartho vitamin rok manthogo fade gasu jara chang khanai na halake tang bitiwo belo rogi koktaisa thaine
0: Kissing Ojarao Shaman Lyana Kishisha information Unokuti Hankoro Guru Punima Obishini, Chengani Fashing Tangi Tongo, July Talni, Tamsi Shalmarini, Fotigrai Nozrul Kola Kendra, Oboro Abun Songs as Dagna, Fotigrai Kami Ponchayat, Ni Tang Nokni Bokrozuk, Sumita Dotokor, Azagao. Tong mani, abo hani no saklay jaka. Aho tya jagao tongo, jagane habaleng lazak, purungai nilkanta shinha, potigre kami panchayatni, bokrog yaksu Rajib Dotto, te Rashnagar kami panchayatni, bokrog Pritam Bishwas unakuti hangkorni, kokthum te hukumu bedekni, dagi phang yaksu ajoyde te. Hukumuni, Mukumuni, Kabama Borok, Obahai, Hukumukum Hamzagna of Nibishing, Rutsamu Mushamu Panda Botonga, Hinete, Azaga or Borokno, Korok Dog or Guru Rognobo, Boromia Farzagnai. Tripura policy for screening and empanelment of cultural artists. Organization, Evoka ICAT Nibishing, the Rutsamu Mushamu. Ebakha engkaring khlaina musungnai abriti khlaina musungnai ebakhai aboni bising thungnuk musanai musamong abahai rokni bisingo je borok apply khlaina rokni audition ni bagai jun talni neichibrini simino saklai jak tongmani te o july talni thamsi sajora borokni janinja hangkor ebakha district o thangai kokthumte hukumu bedek ebakha ico thangai borok malai mannai ebakhai ba abono kari phano www.ica.tripura.gov.in o website on thangai norok abahai ke download khlaimani bisingte form na fill up khlaiye norok audition rinani bagai thangai mannai aw jotonota pokdi je jani ja graded ebakha borok abahai agyo simino je krungjak tongnai Borokabo, Borongi, Jirung Mashima, and Barri Nakabari Manai, Tomung Tangi Norok, Dadakshidak, website of Tangmanai, the Habano Tangmani Bishingte, O Tamtisha, August Talni, Bishingo, Norok Janija, Habano Ebakaba, Hankor, the Habano Tangi, Malay Manai.
1: Oh, of a clean about Hafang by Gosizak. AICTE, Hayakaba All India Council for Technical Education, Nibakati, the College Rogor and Sring Tongai Rog Nibagi Scholarship, Nibagi Kaisa Scheme Tongo, O Scheme Tongo Kaini, Abunibishingo Kaisa Henke, Sorosoti Scholarship of Ohinke Buri Rog Nibagi Simi, J BBA, BCA, Eva BMS, Rinsring Tongai Rog Nibagi Fiaba Borokni, Nukuni. Income bisibani ajimu rangkok zarrasai ani bisingo ngnanangai dekesen ke SSB scholarship obwen ke buritai chala rungsrung tongnai rokni bagino je technical education no first year diploma eba degree rungsrung tongnai rok te second year eba third year o engineering ni juda juda bedego rungsrung tongnai hayakhaba direct admission naharnai rokbo o scholarship no nahari manbayana Abone bagai borok ni website rezaka abongka https://sorosoti.aicte.gov.in website koilai ri man bayana Abone bagai paithak salmari rezaka ozulai talni saltam sisa salmari ni bisingo Awaiklena. Beskang Agustal ni sal ni cisa. Sal barin si me Agustal ni no. Sal ni citham sal mari jora. District Legal Service Authority ni bekakti khwai yahang korni. Luazima bai loka adalah chongsa zagana. Abne bagai. Online te offline. Online te offline te. Babai nene ni bising tino. Abono aboni sep. Nona hariman bai nene ni sazaka. Oluk adalah chongsa zagana. Hai kabar chongsa zagana kok botomangka. Laite sake kazang dodor klai. Havar no fan rui. Namane mantunya renani. Oluk adalah. Onjuda juda bedek rokno tino. Mamla nahar zagana. Obrong ni bagai helpline bukuluk zaka, helpline ni nombor angka Sabah, Sa, Bukca, Hayakaba 151-00 Hayakaba khoi hangkor ni koto bau keringgi manai Abang ni bagai website bora zaka, obongka https://khoi.trp.thecourts.gov.in O website ahabui, logon klaine manai Awak ikhlan atau jualai tali? No, sal ni cuci ni sal mari. Wah, ekabah kena tang salo. Mohonpur hangkorni Bijoy Nongor gam, gawu ponceto, katal bawon fiok rezak nai. Aw katal bawon fiok mani pandawa hukbar menteri teh hukbar ni adam. Teh kubun nakuk mani adam robot hangi. Manzak bayan hehe. Kok tom teh hukumu dagi kuni bukak tik. Kaisa kok mugo sakle zak ha. Awak ikhlan? No. Agus tali pula salmarin si mehaktor ni kubun hasti rogoi baksana tribura hasti obo haino sensas ni samung cengzagana o samungo o samung o naisa ni cedok ingrazi bisini Agus tali saltam cisa salmarini si me tangzagana abuni saisekang o zulai tali no saltam cisa salmari zora angana sakbaitang lekhamung o zora wo online portal ni bisinti bo sakbaitang no nukung go korok busuktong abrok boksawi eba tisai manbayana Ozora nogo nogo je sensas klainero thangye sini sekang no sakbai thangbo mung tisa sogui tongi manana nabani bagi portal lanka haikaba portal azaka he.census.gov.in o website haikaba portal la habui nukhungi mung tisa sogui tongi manana academic year te financial year Nai saya ni cuci doktor, nai saya ni cuci ni bisi no raksawi. National scholarship ni berkat ini, scholarship rezak nai. Abang ni bagai portal rezakah. https://scholarship.gov.in o website ni bising tu. Government of Tripura Tribal Welfare Department ni berkat ini, kaisa saklay mungo saklay rezakah. Application registration tay kisah saksaya tong mani. Application eva defective application rokni resubmission klaina bagai sazaka o nisai ni chidok ingrazi bisini buskang agostal ni saltam sisa salmar ni bisingo kolerina ni nangnai logiwo borokni SD certificate the SDM haikaba DCM haikaba SDW haikaba DCNI income certificate rana nangnai te logiwo academic ni paichak bisini marsitai Rungno hai kaba institution no rung serung tong mani certificate bo rana nang nai. Tai je hostel tong nai ro. Borok bo institution ni bekakti hostel ni approval classes certificate bo rana ni nang nai ni kok mung kaiso sak lai zaka. Padikan sing asuk zora kanai na halai ka kok thum ro.
0: Au ki sing ngot zora wo. Sebo go borok lang mani kok shaman lai na Tripura High Court Junior Administrative Assistant. Khorok Cibri hai, abang kau jodoh tak hai post orang. Abang nani nang nai Gosiza University ni siming graduate. Tapi abang ni logi computer ni typing skill tu orang nang nai paru minuto 40. Abang kau bawa 40 kali typing speed tu orang nang nai. Tapi umur orang ni nang nai narak ni bisingo. Athar bosan ni siming 40 bosan jora. Abang bisisi sana siming bisi bridge jora. Tapi mung STS sehingga hingga. Bisi berici baca raya. Aw Agus tali, si salmari, evak heba, anu isai ni cidok, ingrizi bisi ni bisingo, engan ni nang nai. Pe matrix level tengah 7, te abonibagai borokni je salary ngai 21400 aw abuni bagai norokna haina hai sari pine agostali 10 tarikh 2026 obishini bisingono o agostali bisingono norok 10 tarikh ni bisingo philip clady te haino hai tongo tripura high court ni bisingono senior computer assistant now senior computer assistant ni bagibo lungmari ngana ni nangnai computer science information technology eba khaiba be eba kha btech eba khaiba mca abuni bagai unani nangnai umor haina hai bc chi charni simi bc bridge jora tamung no sts inkai bc bridge ba hai de abuno kari phano norokni tamung philip clainani muchungui tongka agostalni chi shalmani jorani bisingono norok abuno mani mannai au ankankai आओ गहाइनो हाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएस इन बिशिंगते धुलपुर हाउस शाहजहान रोड कताल डेलिन बिशिंगो 110069 बिशिंगो हाइनो हाय कैसा अंखरमानी कैसा 51 डे 2026 बिशिनि नैचिबा जुलाई निशिमी जुलाई तालनी ब्रिजि हाइनो हाय एबखैबा चिब्रै हाय अगस्ट 25 तारिख जुलाई निशिमी 14 tarik agost jorani bisingo norok website fill up khlai manai abuni bagai tongnai rung sirung mani bisingti eba khaba sirune rung bisingti kabangma nct delhi ni bisingo principal pod borok lang jaknai aro tongnai vacancy tongnai khorok sara nei chibri hai abuni bisingo tongui manai kabangma UREWS, UBC, SAST. De, apa ni bagai kebangma post abahai kena rezeka. De, apa ni bagai pay level botong ay 12. Okay. Tomong EWS rok ni bagai, bahkan ba UBC rok ni bagai ingkai BC baci jora tong ay. Aw, tomong aljagao narok fill up kliennya ni musung yu tong kaga website ni bising tiba narok thagai manai. https slash ebakaba clone double slash tui upsc online dot nic dot in slash ura o jagao thangkaino norok o je samung khlaina musungui tongnai ebakaba abuni bagai tomung apply khlaina ni musungui tongkai norok ni bagai abo belakhena koktuma kaham te tomung tomong handicap rok musasak jengjal engjak abahai sana thakangkai pwbd rok borokni bagai bc chie bakaba 10 year hai relaxation khlai iri jago aw hinke mare kising song norok ojora o saimani tongo sing saklai mani te abono kari phana te kase tongko bharat hafang bai no haina hai recruitment lang jaknani bagai junior engineer depu material superintendent chemical te meteorological aba hai assistant je pod borok lanani fashing thangi tong aro ba hai na hai sring jak kabang ma borok ni bisingo kabang ma sini bharat ha kotoro 4098 ta hai post ong o august tal ni 14 tarikh ni simi september tal ni 13 tarikh jora abongai aborokni bagai tomung sirungmung tongnani nangnai engineering te eba khaiba bisik thamni diploma eba khabe engineer abono tui tomung technical longno tui tomung graduation ngjak ngangai borokni bagai ngnani nangnai umor haina hai ang sai dipine bcc charni simi bc thamsi tham jora aw apuni bagai beton ni scale to salary sana thakankai nugui tong o jaga o 635400 taka abo hai norok tomung ajaga apply khlaina ni musung khankai s double t p s colon double slash r r b b i a l a s p u r r r b bilaspur rui .gov.in aboni bisingu thakankai no norok shawai manai आउंका जोराओ संग

0: Panther. Ama tabu amo bahai ke katila neung kha amba pal chamang rali api.
1: Kono phai ni tari uletar to.
0: Iko puri nela.
1: Ora min kok tun.
0: Wah.
1: Khagani sangrang tal dar dam. Pula na yata de tal yas kuni khapani hanjama. Khaiman ani mu khana kaina mukhatai wai tagi tangkhana. Tamni hanga hasakani tamo cherai tamo bura Kalung yaskuni min kana kaina sabo pala kamda kungai kok kabang sina kri ang min nago painai bebag no tia rekha tongsundi ang bai pang gina ta thangi asin no kalung yasku
0: pantho abu wan chungai ma tau tam hai katle man
1: tin sumin no pahar ni pan kebe ma pol nai tai pon ka jana se harin bisin sila yapre kyar khamar bin kya
2: talugar babu
0: sabo
2: Angki,
0: oh, bukanlah. Ambil cover.
2: Demi kami sekarang waktu lihat tu payung kami berdarah gantung thamai tu. Tapi borok, borok tambah buthari kelang thangka.
0: Kau tambah kita kelang thangka.
3: Asal kami kata or, bebanu gerakku kibepu. Tok sama siapa nasi yoga ini ya aku. Omong pasang berbahaya kita orangnya kelang kiri.
0: Hai panitia nasi yang aku buat tak kaba. Kenapa? Isu, bukanlah. Kiri payu ya. Nara berbahat nanti ni kini. Kelai kau makan kacang hoi gitu. Pahara kita kita mana kelih. Iko supaya orang pantau nurun borob dah tu nampun tak kiri pun. Bukira asal kau tahu kiri.
4: Hingai sun sari ko naga kai sekai file sun kita.
0: Ni ini kan ni. Tahu kena ni.
4: Kita
0: kau sun bisa kau tak tahu.
4: Tahu tak? Tahu juga tu.
0: Tahu.
4: Ini kita file mana. Ini thunan lada kaham kaji. Sayi menja. Bukira tamu thunan.
0: Abu nukau. Kenapa? Abu bahar pantau. Kaham kai. Kunci mokol kasih mudah.
4: Aku,
0: abrak halukan apa iman? Harukan apa iman? Oke tak kena. Untuk ini aku nak buat iman hangkai. Anu sempoti non ortek bayi.
4: Kita ni tang sat ngai nuka. Kita asal nuka.
0: Asal nuka.
5: Babu angge, nol
0: nuka
5: dikit
0: kalender nol kebang kebang
5: saja.
0: Kita tak tahu, mana lupa, mas ni.
5: ตอนนี้ยักษ์คนนั้นเป็นเจ้าเป็นมันนายอ๋อฮัตตาลสัตย์ยักษ์คนนั้นเป็นชุดใหญ่ของกอตุลกอตุลชิบัยที่จงเนรอกเชย
0: อาบุตุสไหมันหูไหมันจะสัตว์ตัวมากเห็นหรือไม่หรือมากหรือไม่บอกว่าสิ่งไหนไม่ตีกันนี่พูดดีที่ชาติหน้าว่าสิ่งไหนที่ขอตาเกตุนอาเทศนุบาบุไหมันยักษ์ลบบ่ไว้เจริญชัยว่าเดี๋ยวสุนทรีรักมาเก่าดันตุนแค่ดอนตุนเนี่ย มาสิมาวันพุธนะแค่นี่มาถึงมันอยู่หรอน้ำมาเท่าไรที่กองสามสัตว์ที่
5: เสียบก็สต่อไปอนุพันธ์ที่เสียตัวมันเอาไปบุรุษพักอุตุมาอย่าบีไปทำในกลุ่มที่ไปใครมันนี่ไปแค่สิบไปเขยิ่งเดสตินแบบอาหารมันทักจัดบล็อกขมยาตากันปกครองนี่ท่านีบะบกครองบ่มวยกลุ่มที่ดอนดอกน้อยอยากไปรอหรือมันนั่นเองค่ะเอาไปลงไปเนี่ยนั่นตักกินดีมากอันนี้ถูกไปยุ่งหันมันนั่นเลยอาศุกกะไรยับอันนี้ใครทำมันมุสิตไทยยังต้องชูเดสรันจะรักเสียชีวิตทั้งวันให้มาต้องชูมา
6: อาชีพอะไรไปอ่ะกระเป๋าเจ้าต้องมาส่งเงินท่านผู้ชมอาชีพเล่นการพูดถูกอาชีพก็นาวดีจังกัลอาชีพตลกปลาหนีมาจากสังกัลทางนั้นก็ตีเอาว่าหายดักตัดนิบดอยของสามานีตาบุญจระจีนิสามุนียาปุ่นมุ่งเสด็จกับพนักงานเลี้ยงกูไป
7: เกี่ยวกับทางนี้เสียงนี้ก็ครบดังวิธีนั่นเองที่มีทางนี้ตัวเจลิสเทมันเดบักนะครับตาบุกตาตุ้งเสียจากตรงนี้ไปเอ็นคอร์การ์ดนี้เสียงนี้ก็ตลอดเลยนะครับอืมอาบุเบลัยก็นั่งตาสกิดไปตัวบ้านที่ตรงนี้ครับที่นี่ตัวตุ้งมันเลยครับที่นี่สกิดไปทางไปดูความสุขเลยมึงสบายนะครับมันยังมึงสบายเลยนะครับตลอดตอนนี้ก็สกิดสถาปัตย์ที่มันไม่
8: ออกหาสกัดเกี่ยวกับวันเสาร์ยาคุอาชีพนี้ทำอะไรก็ตีอะไรไม่สิอาวุธอาวุธคิดถึงตอนนั้นขังเล่ตอนนั้นเป็นยังไงตอนนั้นขาดกำลังเลยอังเทศวงของเธอที่น้าก้องนักการศึกษาเลยอ่ะที่น้าตาตาลูกเจ้าวันอะไรมาเนี่ยไม่รู้ตาเลยอ่ะ
5: Kamu sendiri ya? Tengah lah, saya kau pelajar sahaja. Kamu nih?
9: Oh, mara kau ni ya? Kenapa kau mungkin rupanya kiri kita hilang?
6: Kishore,
8: Palesidiba.
9: Hey, Hime, Tabika.
8: Hime, Tabika.